0: มัน forward extra well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: คิดเหมือนกันไหมคะคุณผู้ฟังทำไมเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตใจร้ายกันจังเลยช่วงนี้เวลามีข่าวดาราเสียชีวิตนะบางทีสิ่งที่ตกใจมันไม่ใช่ข่าวแต่มันคือคอมเมนต์ค่ะหญิงเพิ่งโดนมากับตัวเลยนะคือบางคนพิมพ์แรงมากแรงแบบเฮ้ยมันจะเป็นจะต้องพูดแรงขนาดนี้ไหมอ่ะนี่คือแบบสงสัยเลยนะว่าเขากำลังพูดถึงคนที่เสียชีวิตอยู่หรือเปล่าคือแบบเข้าใจอ่ะว่าในโลกออนไลน์ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแต่บางทีไม่จำเป็นจะต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดนะคะคือเอาจริงๆเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนดีตลอด24ชั่วโมงแต่ขออย่าเป็นคนใจร้ายในวันที่อีกคนกำลังเสียใจก็พอค่ะเพราะว่าคอมเมนต์หนึ่งอันของเรา5วิใช้เวลาในการพิมพ์แต่คนอ่านอาจจะจำไปอีกนานเลยโลกไม่ได้ใจดีกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องใจดีต่อกันบ้างนะคะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บออานอบานหรือเปล่า อย่างมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่ Home 888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook Home 888รับสร้างบ้านI'm not afraid to

ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 9:00 น. 0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกองทัพเรือตรวจยึดบุหรี่เถื่อนกว่า 4,000 ซองขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดจันทบุรีสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
3: กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีตรวจยึดบุหรี่เถื่อนได้กว่า 4,000 ซองขณะลาดตระเวนในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาตลาดบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ครับ
9: กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีชุดควบคุมฐานพรานนาวิกโยธินที่2ร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่521บ้านแหลมทำการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการฐานที่4หมู่ที่4ตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีขณะลาดตระเวนตามแนวรั้วกำแพงเพื่อเข้ามาในพื้นที่ตลาดบ้านแหลมได้ตรวจพบถุงดำจำนวน7ถุงพบภายในเป็นบุหรี่ต่างประเทศหลายยี่ห้อถูกทิ้งไว้แต่ไม่พบตัวผู้ครอบครองโดยบุหรี่ที่ตรวจยึดได้แยกเป็นยี่ห้อ235 1,000 ซองยี่ห้อเท็กซัสซองอ่อน620ซองซองแข็ง380ซองยี่ห้อ D&J 500ซองยี่ห้อโกซิล500ซองลักซูรี่จำนวน500ซองและยี่ห้อโอริส500ซองรวมทั้งหมด 4,000 ซองจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางส่งสำนักงานสรรพสามิตจันทบุรีดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรียังคงลาดตระเวนทั้งกลางวันและกลางคืนอีกทั้งการตรวจยึดบุหรี่เถื่อนในครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของมาตรการปิดด่าน 100% และการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดของฝ่ายความมั่นคงซึ่งทำให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายและนำสินค้าข้ามแดนโดยผิดกฎหมายไม่สามารถใช้ช่องทางปกติได้ทั้งนี้กองทัพเรือยืนยันว่าจะยังคงดำเนินมาตรการปิดจุดผ่านแดนและควบคุมพื้นที่ชายแดนตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มงวดพร้อมบูรณาการกำลังกับทุกภาคส่วนในการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองการค้ามนุษย์การกระทำสิ่งผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนต่อไปพันจ่าเอกบุญเรืองเพ็งจันทร์ทีมข่าวกองทัพเรือสทร.4จันทบุรีรายงาน
3: และมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายน2569ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Extra Smart Money
1: ดอกเบี้ยผ่อนรถ 3% กับดอกเบี้ยบ้าน 3% ตัวเลขเท่ากันเป๊ะแต่เงินที่จ่ายจริงต่างกันเกือบเท่าตัวครับธนาคารแห่งประเทศไทยอธิบายว่าเช่าซื้อรถส่วนใหญ่จะคิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่ก็คือคิดจากเงินต้นเต็มก้อนตลอดสัญญาส่วนสินเชื่อบ้านเนี่ยก็จะคิดแบบลดต้นลดดอกนะครับผ่อนไปหนี้ลดดอกเบี้ยก็ลดตามเดี๋ยวลองมาเทียบบนเงินก้อนเดียวกันนะครับเงินต้น 600,000 บาทดอกเบี้ย 3% ถ้าผ่อนไป5ปีถ้าเป็นแบบเงินต้นคงที่นะครับค่างวดเดือนละ 11,500 บาทดอกเบี้ยรวมทั้งสัญญาจะอยู่ที่ 90,000 บาทแต่ถ้าเป็น 3% แบบลดต้นลดดอกนะครับค่างวดจะเหลือราวๆเดือนละ 18,000 บาทดอกเบี้ยรวมก็อยู่ราวๆ 47,000 บาทเห็นไหมครับว่าต่างกัน 40,000 กว่าบาทจากตัวเลขสัญญาเดียวกันนะครับว่า 3% แต่ถ้าแปลงแบบ 3% เงินต้นคงที่นะครับไปเป็นแบบลดต้นลดดอกมันคือ 5.6% และนี่คือเหตุผลที่กฎหมายบังคับให้ระบุอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกไว้ในสัญญาด้วย
0: Man Forward Extra Smart Money

0: โกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: วังตาลโทร091-078-7777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยฝนตกหนักถึงหนักมาก 17-20 กันยายนเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขณะที่ทะเลอันดามันคลื่นสูงเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon 2 สีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: รมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่5แจ้งเตือนช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยในวันนี้จะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนขยายไปยังภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่18กันยายนจากอิทธิพลมวลอากาศเย็นจากจีนร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายน2569ทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาโทร1182และหากพบเห็นเหตุด่วนเหตุร้ายภัยทางทะเลต้องการแจ้งขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกองทัพเรือ1696หรือสายด่วนศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล1465ได้ตลอด24ชั่วโมงมาต่อกันที่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไทยประเดิมเอเชียนเกม2026ชนะมองโกเลียชนะมองโกเลีย 3-0 เซตนัดต่อไปพบคีร์กีสถานวันนี้เวลา 17:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยดีกรีแชมป์เอเชียปี2026ประเดิมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยการเอาชนะมองโกเลีย 3-0 เซต 25-12 25-18 และ 25-18เก็บชัยชนะนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C ได้สำเร็จการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่สนามโอกาซากิซูโอโซโกพาร์คยิมเนเซียมนครโอซากิจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามนัดแรกกลุ่ม C พบมองโกเลียอันดับ130ของโลกเซตแรกทีมสาวไทยทำเกมได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนก่อนเอาชนะมองโกเลีย25-12ขณะที่เซต2มองโกเลียเริ่มต้นได้สูสีแต่ไทยกลับมาคุมเกมได้โดยอัชราพรคงยศทำแต้มต่อเนื่องช่วยให้ไทยชนะ25-18ส่วนเซตที่3มองโกเลียออกสตาร์ทได้ดีอีกครั้งแต่ทีมไทยเร่งเกมและทำคะแนนได้ต่อเนื่องจากผลงานของกัญญารัตน์ขุนเมืองและสัสิพรจันทวิสูตรก่อนที่วริศราศรีทาเลิศจะตบปิดเซตให้ไทยชนะ25-18ส่งผลให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะมองโกเลียไป3-0เซตประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกในกลุ่ม4โดยนัดต่อไปทีมสาวไทยจะพบกับคีร์กีสถานในวันนี้เวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทางPPTV HD 36ปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
6: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนระวังการดื่มมัทฉะเกิน2แก้วต่อวันเสี่ยงโลหิตจางเนื่องจากมัทฉะหรือชาเขียวญี่ปุ่นในรูปผงละเอียดมักมีความเข้มข้นโดยเฉพาะสารแทนนินที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเมื่อมีปริมาณมากจะขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กในร่างกายอาจทำให้ใจสั่นเหนื่อยง่ายหน้ามืดและผิวซีดเพื่อความปลอดภัยควรดื่มชาห่างจากมื้ออาหาร 1-2 ชั่วโมงและไม่ควรดื่มชาพร้อมอาหารเสริมเพราะจะขัดขวางการดูดซึมทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนฉบับชาวบ้านสุขภาพดีได้ไม่ต้องเสียสตางค์มากมายพูดถึงเวลเนสนะคะหลายคนอ่านนึกถึงโรงแรมหรูสปาอาหารราคาแพงค่ะแต่แท้จริงแล้วอยากสุขภาพดีต้องมีเงินเยอะหรือเปล่าคำตอบคือไม่จำเป็นค่ะหัวใจของเวลเนสคือการสร้างสุขภาวะที่ดีในชีวิตประจำวันและมีหลายสิ่งนะคะที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเสียเงินมากมายเลยเริ่มจากขยับร่างกายให้มากขึ้นคือทำกิจกรรมทางกายหรือ physical activity ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทำประมาณ 150-300 นาทีต่อสัปดาห์และฝึกกล้ามเนื้ออย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์อย่างเช่นเดินเร็ววิ่งขี่จักรยานหรือแม้กระทั่งทำงานบ้านหรือว่าเดินขึ้นบันไดต่อมาคือกินอาหารธรรมดาให้ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นซุปเปอร์ฟู้ดราคาแพงค่ะอาจจะเป็นข้าวไข่ปลาเต้าหู้ถั่วผักและผลไม้ตามฤดูกาลนอกจากนี้นะคะแนะนำให้กินผักและผลไม้ที่ไม่หวานรวมกันอย่างน้อยประมาณ400กรัมต่อวันค่ะอีกเรื่องที่ราคาถูกมากนะคะนั่นก็คือเรื่องของการนอนค่ะจัดเวลาเข้านอนและตื่นให้สม่ำเสมอลดการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนก็นับเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่ดีดังนั้นวันนี้ลองเปลี่ยนเป็นคำถามว่าวันนี้มีอะไรที่เราทำได้ฟรีๆเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นบ้างเพราะ wellness ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของคนมีเงินแต่ควรเป็นวิถีชีวิตที่คนธรรมดาทุกคนก็เข้าถึงได้ถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ LINE @monthforward
0: Monthforward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
1: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนไหนก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้างานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: วังตาลโทร091-078-7777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธก่อนขอนบุรีครับตลาดหุ้นสหรัฐปิดลบหลังเฟดขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีขณะที่ราคาทองคำปิดบวกกว่า 1% ด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง350บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 68,850 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าตลาดหุ้นสหรัฐปิดลบในการซื้อขายวันที่16กันยายนที่ผ่านมาหลังธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีท่ามกลางแรงกดดันจากเงินเฟ้อและราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงโดยดาวโจนส์ลดลง 631.21 เซนต์ปิดที่ 52,461.90 เซนต์ขณะที่ S&P 500ลดลง 33.92 เซนต์ปิดที่ 7,551.45 เซนต์และ Nasdaq ลดลง 3.15 เซนต์ปิดที่ 25,978.42 เซนต์ขณะที่ราคาทองคำปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นโดย Gold Future งวดส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น$54.70หรือ 1.3% ปิดที่$4,332.80 ต่อออนซ์อย่างไรก็ตามราคาทองคำในการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์มีการแกว่งตัวลดลงหลังตลาดรับทราบการตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดต่อกันที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง350บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 68,850 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 67,850 บาทขายออกบาทละ 68,050 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 66,491 บาท76สตางค์ขายออกบาทละ 68,850 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับลดลง350บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ครับปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเส้นทางเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ใกล้จะปลายปีนะคะเชื่อว่าหลายคนเตรียมตัวไปวิ่งมาราธอนกันแล้วใช่ไหมล่ะอย่างตัวหญิงเองนะวันนี้กำลังจะไปซิดนีย์มาราธอนค่ะเข้าใจหัวอกของคนที่กำลังฝึกซ้อมเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังคิดว่าทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้บอกเลยว่าทุกคนเป็นเหมือนกันค่ะคือวันไหนวิ่งไม่ออกเนี่ยอาจจะคิดว่าฉันมาทำอะไรที่นี่แต่บอกเลยนะคะว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การซ้อมวันเดียวเท่านั้นนะคะบางวันอาจจะวิ่งได้ตามแผนบางวันอาจจะเหนื่อยบางวันอาจจะทำได้ดีทั้งหมดนั้นก็คือส่วนหนึ่งของการซ้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่กำลังซ้อมอยู่สู้ๆนะคะทุกคนเราไม่จำเป็นจะต้องเก่งในทุกๆวันค่อยๆไปต่ออย่าเพิ่งถอดใจชนะตัวเองให้ได้ก็พอค่ะแล้วเจอกันที่เส้นชัยนะคะทุกคนรอฟังผลของหญิงที่ซิดนีย์มาราธอนด้วยนะจ๊ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: บุ๊ก BNT Make Home
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: ชียงใหม่ให้บริการตรวจรักษาทั่วไป
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com

0: tempat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: Now we support Connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra.

ผ่านไปกับ Normal จาก BTS นะครับในช่วงของนาวีสัมพันธ์ Connect ที่มัน Forward Extra FM 88เที่ยงกว่าๆแบบนี้อยู่กับเจภัสวัฒน์นะครับครึ่งชั่วโมงเป็นไงกันบ้างฮะชุ่มฉ่ำฝนตกกันหรือเปล่าในหลายๆที่ในเชียงใหม่นะครับกรมอุตุประกาศเตือนนะครับสำหรับวันนี้เป็นต้นไป 17-20 กันยายนนะครับทั่วไทยครับฝนตกน้ำป่าไหลหลากต้องระวังนะครับฝนตกสะสมนะฮะโดยเฉพาะวันนี้เริ่มต้นเลยก็คือทางภาคเหนือเชียงใหม่โดนแน่ๆตะวันออกเฉียงเหนือก็โดนด้วยและพรุ่งนี้ก็จะไปตกหนักมากๆทางภาคกลางด้วยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้มีความกดอากาศจากจีนเนี่ยแผ่ปกคลุมลงมาทางภาคเหนือตอนบนแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหลายๆที่น่าจะรู้สึกถึงความเย็นๆกันในตอนเช้าๆแล้วใช่ไหมส่งมาบอกกันได้นะครับว่าตรงไหน

0: เดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันตอนบ่ายโมงนะครับเจกลับมาใหม่เย็นนี้6โมงเย็นนะฮะฟังเพลงกันต่อไปชั่วโมงหน้าเพลงตั้งรอไว้แล้วนะครับ Girl, I like you, I do I wanna be a friend, go shopping in a Benz I like you, I do Post Malone Doja Cat นะฮะ I like you, a happier songกิลจี้นะครับจาก Teddy Swims ครับ รวมถึง Earrings ด้วยจาก Malcolm Todd ที่ Man Forward Extra FM 88นะครับคลิกฟังออนไลน์ได้ live.manforwardextra.com นะ
1: Now is the Pan Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right backwith more hits.

ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมาด้าแอนด์เจโครีชเชียงใหม่โทร053 242 888

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

คือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเรา

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกองทัพเรือเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดอระฆังจัดทำพวงมาลัยคล้องคอเรือพระที่นั่งในขบวนเรือพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินประจำปี2569ขณะที่ซาอุดิอาระเบียเสนอส่งน้ำมันดิบป้อนโรงกลั่นเอเชียหลังท่อส่งถูกโจมตีขณะที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
7: สนับสนุนโดย
8: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
3: พลเรือโทรัตนะเรืองรุ่งรองเสนาธิการทหารเรือในฐานะประธานคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีพร้อมด้วยพลเรือตรีพิสิทธิ์รังสีพานุรัตน์เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือและคณะกรรมการเดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆังในการจัดทำพวงมาลัยคล้องคอเรือพระที่นั่งในขบวนเรือพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินประจำปี2569โดยมีว่าที่ร้อยตรีเฉลิมรัตน์ติ่งอ่วมผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆังให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานทั้งนี้โรงเรียนสตรีวัดระฆังได้รับมอบหมายให้จัดทำพวงมาลัยคล้องคอเรือพระที่นั่งมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2502และมีส่วนร่วมในพระราชพิธีสำคัญหลายครั้งโดยการดำเนินงานในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีเท่านั้นแต่ยังเป็นการสืบสานองค์ความรู้และทักษะงานประณีตศิลป์ไทยจากคณะครูสู่เยาวชนรุ่นใหม่ให้ได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการทำรงรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปมาต่อกันที่ข่าวต่างประเทศครับซาอุดิอาระเบียเสนอส่งน้ำมันดิบป้อนโรงกลั่นเอเชียหลังท่อส่งถูกโจมตีขณะที่ราคาน้ำมันปรับลดด้านตลาดหุ้นสหรัฐปิดลบหลังเฟดขึ้นดอกเบี้ยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าซาอุดิอาระเบียเตรียมช่วยบรรเทาผลกระทบด้านอุปทานน้ำมันโลกด้วยการเสนอส่งน้ำมันดิบให้โรงกลั่นในเอเชียผ่านการขนถ่ายน้ำมันจากเรือสู่เรือนอกชายฝั่งเมืองท่าโชฮาของโอมานหลังเกิดเหตุโจมตีท่อส่งน้ำมันที่เชื่อมฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกไปยังทะเลแดงขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงหลังสหรัฐรายงานปริมาณน้ำมันสำรองลดลงน้อยกว่าที่ตลาดคาดการซาอุดิอาระเบียเสนอแนวทางขนส่งน้ำมันดิบไปยังโรงกลั่นหลายแห่งในเอเชียโดยใช้วิธีขนถ่ายน้ำมันจากเรือสู่เรือบริเวณชายฝั่งเมืองท่าโชฮาประเทศโอมานเพื่อช่วยชดเชยอุปทานน้ำมันบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโจมตีท่อส่งน้ำมันของซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกไปยังทะเลแดงอย่างไรก็ตามตลาดน้ำมันยังได้รับแรงกดดันจากข้อมูลสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐโดยสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐรายงานเมื่อวันที่16กันยายนว่าปริมาณน้ำมันสำรองลดลงประมาณ 640,000 บาเรลในสัปดาห์ที่ผ่านมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงประมาณ 1,620,000 บาเรลส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงโดย West Texas Intermediate งวดส่งมอบเดือนตุลาคมลดลง3ดอลลาร์40เซนต์ปิดที่102ดอลลาร์43เซนต์ต่อบาเรลส่วน Brent ทะเลเหนืองวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายนลดลง2ดอลลาร์92เซนต์ปิดที่105ดอลลาร์83เซนต์ต่อบาเรล และทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Man Forward Extra Smart Money
1: เงินในบัญชีของคุณนอกจากธนาคารจะดูแลให้แล้วยังมีกฎหมายคุ้มครองอีกขั้นฟังแล้วอุ่นใจใช่ไหมครับแต่ว่ามีเงื่อนไขที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยอ่านในกฎหมายนะครับจะคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทต่อ1รายชื่อผู้ฝากนะครับแล้วก็ต่อ1สถาบันการเงินสำคัญคือต่อรายชื่อผู้ฝากไม่ใช่ต่อบัญชีนะครับดังนั้นถ้าธนาคารถูกเพิกถอนใบอนุญาตสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะเอาเงินทุกบัญชีทุกสาขาของธนาคารนั้นมารวมเป็นก้อนเดียวหากหนี้ที่จะถึงก่อนกำหนดชำระออกไปเหลือเท่าไหร่ก็จะคุ้มครองในวงเงิน1ล้านบาทแล้วก็จ่ายคืนใน30วันนะครับแล้วถ้าเกิดมีเงินฝากเกิน1ล้านบาทล่ะแยกบัญชีในแบงก์เดิมจะไม่ช่วยนะครับเพราะว่าวงเงินนับต่อสถาบันทางที่ดีที่สุดก็จะให้กระจายเงินไปแต่ละธนาคารไม่เกิน1ล้านบาทนะครับเพราะว่ากฎหมายคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทต่อ1รายชื่อผู้ฝากและต่อ1สถาบันการเงินครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับกองทัพเรือจะทำการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีครั้งที่6กลางแม่น้ำเจ้าพระยาในวันนี้ประชาชนสามารถรับชมความสง่างามและความพร้อมเพรียงของขบวนเรือได้ทั้ง2ฝั่งสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อะไรดีบุ๋ม

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
4: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: องทัพเรือจะทำการฝึกซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีบนแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งที่6วันนี้เวลา 15:00 น.เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารวันที่6พฤศจิกายน2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยขบวนเต็มรูปแบบจะประกอบด้วยเรือพระราชพิธี52ลำจัดเป็น5ริ้ว3สายใช้กำลังพลประมาณ 2,200 นายซึ่งประชาชนสามารถรับชมความสง่างามและความพร้อมเพรียงของขบวนเรือได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใต้สะพานพระราม8ฝั่งธนบุรีใต้สะพานพระราม8ฝั่งธนาคารแห่งประเทศไทยสวนสันติชัยปราการใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาริมแม่น้ำบริเวณโรงพยาบาลศิริราชและบริเวณวัดระฆังโคสิตารามรวมถึงพื้นที่เปิดตลอดแนวทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะได้ชมความงดงามของนาวาสถาปัตยกรรมไทยและความพร้อมเพรียงของฝีพายแห่งราชนาวีอย่างใกล้ชิดท่ามกลางทัศนียภาพสองฝั่งเจ้าพระยาใจกลางกรุงเทพมหานครโดยกองทัพเรือจะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องในทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายภาพพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การฝึกจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติต่อกันที่กระทรวงอบ.เร่งใช้เทคโนโลยีรับมือไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือติดกล้องตรวจจับความร้อน35สถานีตั้งวอลลุ่มรายงานแบบเรียลไทม์นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่ากระทรวงอว.เร่งนำเทคโนโลยีมารับมือปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ในภาคเหนือโดยเตรียมติดตั้งกล้องถ่ายภาพความร้อนเป็นเครือข่ายตรวจจับไฟป่าอัตโนมัติอย่างน้อย35สถานีก่อนฤดูฝุ่นปี2570ใช้ระบบ AI วิเคราะห์ภาพรวมกับข้อมูลดาวเทียมเพื่อแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมไฟป่าก่อนลุกลามพร้อมใช้โดรนติดกล้องตรวจจับความร้อนเสริมการลาดตระเวนในพื้นที่ป่านอกจากนี้ในปี2570กระทรวงอว.เตรียมจัดตั้งวอลลุ่มไฟป่าเพื่อติดตามและรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์พร้อมเปิดข้อมูลให้ประชาชนเข้าถึงขณะเดียวกันจะเดินหน้าจัดทำห้องปลอดฝุ่นและส่งเสริมการลดการเผาผ่านแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อรับมือช่วงวิกฤตฝุ่นและลดผลกระทบต่อสุขภาพเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตะลิงวัดจากระดับน้ำลงต่ำที่สุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับถ้าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.ที่ระดับ2 เมตร 74 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:22 น.ที่ระดับ 66 เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 น.ที่ระดับ 2 เมตร 80 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 น.ที่ระดับ 48 เซนติเมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนจะวันไนท์แตนหรือคบหาดูใจใครต้องปลอดภัยเสมอเมื่อมีเพศสัมพันธ์จากข่าวอัปเดตช่วงประมาณครึ่งปีหลังของพุทธศักราช2569ค่ะมีเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยคือมีอัตราของผู้ติดเชื้อ HIV ขึ้นมารายใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยวันละ2คนหรือกว่า700คนในรอบ1ปีและมีผู้ติดเชื้อสะสมนะคะสูงถึง 20,000 กว่ารายเลยโดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือวัย 15-24 ปีซึ่งมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างซิฟิลิสหนองในก็เพิ่มขึ้นด้วยสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ยังเกิดอยู่ค่ะและที่น่าห่วงคือเกิดในวัยที่กำลังศึกษาและเริ่มทำงานดังนั้นมันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตรักษาพยาบาลและมีครอบครัวต่อไปในอนาคตสาเหตุหนึ่งนะคะเกิดจากความประมาทและความเชื่อที่ผิดค่ะที่เห็นว่าอุ๊ยยังอายุกันน้อยอยู่เลยดังนั้นไม่น่าจะเป็นอะไรถึงมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่น่าจะติดแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะดังนั้นขอให้ตั้งธงไว้ก่อนเลยนะคะว่าเมื่อใดก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับใครก็ตามค่ะมีโอกาสติดเชื้อ HIV ซิฟิลิสน้องในได้เสมอดังนั้นควรจะต้องป้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมถุงยางอนามัยชักชวนกันไปตรวจสุขภาพคัดกรองโรคทางเพศสัมพันธ์ค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าสงสัยว่าเป็นต้องรีบปรึกษาและพบแพทย์โดยด่วนค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @mumforward
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: ามวังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
1: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
4: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับไทยเดินหน้าทำรายละเอียดทางเทคนิคก่อนหารือกัมพูชาต่อไปในอันคลอสเดือนตุลาคมย้ำการพูดคุยชายแดนแยกจากประเด็นทางทะเลขณะที่กัมพูชายอมกลบคูเลตและรื้อแนวลวดหนามออกแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญมณีแดง
10: ทั้งใจแบงค์ให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
8: ์กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24 ชั่วโมง
12: เซนโซได
11: เปลี่ยนเลย
7: กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมลงรายละเอียดทางเทคนิคโดยเฉพาะลายเส้นการอ้างสิทธิ์ทางทะเลของไทยก่อนกลับไปหารือกับกัมพูชาในกรอบกรรมาธิการประนอมภาคบังคับภายใต้อันครอสที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ในเดือนตุลาคมนี้ขณะที่กรณีการขุดคูดักรถถังและการวางลวดหนามบริเวณชายแดนจังหวัดศรีสะเกษไม่ส่งผลกระทบต่อการประชุมอันครอสโดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการประชุมคณะกรรมาการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ. 1982หรืออันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชานายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนฝ่ายไทยเปิดเผยภาพรวมและขั้นตอนหลังจากนี้ว่าฝ่ายไทยจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคเพิ่มเติมโดยเฉพาะลายเส้นต่างๆของการอ้างสิทธิ์ทางทะเลซึ่งฝ่ายไทยยืนยันว่ามีความชัดเจนและตั้งอยู่บนหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศก่อนกลับไปประชุมร่วมกับฝ่ายกัมพูชาอีกครั้งที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ในเดือนตุลาคมนี้ส่วนกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่ช่องสังงามและช่องกระโดนพื้นที่เนิน450จังหวัดศรีสะเกษซึ่งพบกำลังทหารฝ่ายกัมพูชาขุดกูดักรถถังและวางลวดหนามนั้นนายศรีหศักดิ์ระบุว่าพื้นที่ชายแดนมีกลไกการหารือร่วมผ่านคณะกรรมการระดับภูมิภาคอยู่แล้วซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นต่อเนื่องเกือบ2 วันก่อนที่กองกำลังฝ่ายไทยจะเข้าเจรจาและล่าสุดฝ่ายกัมพูชายอมกลบคูดักรถถังพร้อมนำลวดหนามออกจากพื้นที่แล้วทางนี้กระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าสถานการณ์บริเวณชายแดนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการหารือในกรอบอันครอสซึ่งยังคงเดินหน้าตามกระบวนการและหลักกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปขณะที่ทางด้านกองทัพภาคที่2เปิดเผยว่าได้เจรจาทหารกับกัมพูชาเรียบร้อยและเข้าใจตรงกันโดยกัมพูชาได้ปรับพื้นที่กลบคูเลตและรื้อแนวลวดหนามกลับคืนสู่สภาพปกติแล้วหลังปรากฏคลิปการขุดติดต่อและวางลวดหนามบริเวณชายแดนพื้นที่เนิน450ช่องสังงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษของทหารกัมพูชาว่าเป็นการลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยโดยกองทัพภาคที่2ได้ตรวจสอบสถานการณ์ดังกล่าวในทันทีและมอบหมายให้กองกำลังสุรนารีจัดกำลังเข้าควบคุมพื้นที่พร้อมประสานกับทหารกัมพูชาประจำพื้นที่ให้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมการประชุมคณะกรรมาการชายแดนทั่วไปหรือ GBC อย่างเคร่งครัดก่อนที่กัมพูชาจะยอมกลบคูเลตและรื้อแนวลวดหนามออกโดยทันทีปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
13: ศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังแคมเปญโจมตีทางไซเบอร์รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Fake Tech Support Spam ซึ่งเป็นกลโกงที่หลอกให้ผู้ใช้เข้าใจผิดว่าคอมพิวเตอร์ของตนติดไวรัสก่อนชักจูงให้ดาวน์โหลดไฟล์อันตรายเข้าสู่เครื่องโดยไม่รู้ตัวโดยรูปแบบการหลอกลวงมักเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้งานเข้าไปยังเว็บไซต์ที่มีโฆษณาอันตรายหรือเว็บไซต์สตรีมมิ่งเถื่อนจากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างป๊อปอัพแจ้งเตือนปลอมว่าคอมพิวเตอร์ติดไวรัสพร้อมแสดงหมายเลขโทรศัพท์ปลอมเพื่อให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนเมื่อผู้ใช้หลงเชื่อดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งลงในเครื่องทำให้แฮกเกอร์สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์จากระยะไกลดักจับการพิมพ์ขโมยรหัสผ่านและเข้าถึงไฟล์สำคัญได้จึงขอแนะนำว่าไม่ควรคลิกหรือโทรตามหมายเลขที่ปรากฏในป๊อปอัพที่แจ้งเตือนดังกล่าวและควรตรวจสอบ URL ของเว็บไซต์ก่อนใช้งานหากพบว่าเว็บไซต์ผิดปกติให้ปิดหน้าเว็บทันทีเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Yeah.
1: Mun Forward Extra 88.

0: hear the same
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ใครๆก็มีโค้ชวิ่งมาราธอนเป็นของตัวเองได้นะคะแค่ใช้ AI ให้เป็นค่ะอยากวิ่งมาราธอนใน4ชั่วโมงก็บอก AI ไปเลยว่าฉันมีเวลา12สัปดาห์ซ้อมได้อาทิตย์ละ4วันวางแผนให้หน่อยจ้ะแล้วก็อย่าลืมบอกมันด้วยนะว่าเราเคยวิ่งไกลแค่ไหนวิ่งเพซเท่าไหร่มีวันไหนที่ซ้อมได้หรือไม่ได้นะคะซึ่ง AI ก็จะจัดแผนจัดตารางให้เลยว่าควรจะลองรันกี่กิโลเทมโปเท่าไหร่อีซี่รันแค่ไหนนะคะแต่ขอเตือนไว้อย่างนึงค่ะ AI ถึงแม้จะวางแผนเก่งแต่มันไม่ได้รู้จักร่างกายดีเท่ากับตัวเราเองนะคะถ้าวันไหนเราเกิดเจ็บป่วยนอนน้อยหรือว่าเหนื่อยผิดปกติอย่าฝืนเพราะ AI สั่งให้วิ่งนะคะเพราะสุดท้ายแล้วมาราธอนเราต้องเป็นคนวิ่งเอง AI วิ่งแทนเราไม่ได้ค่ะสู้ๆนะคะทุกคน
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.
3: Mum Forward Extra

music. FM 88.

0: จากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 16:00 น. 0 วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรขอนบุรีครับที่เสพประเมินรายได้จากการจัดงาน Guestech 2026สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 14,600 ล้านบาทขณะที่มูลค่าการเจรจาลงนามความร่วมมือทางธุรกิจสูงถึง 40,000 ล้านบาทด้านฟุตบอลคาราบาวครับรอบ4จับสลากประกบคู่บิ๊กแมตช์ลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับเชลซีอาร์เซนอลเยือนฟรีบุตรทีมจากลีก2ขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้รอพบไบรตันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
7: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
8: Greater Carbon 2สีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: างสุภวรรณตีรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการหรือ TCEP เปิดเผยถึงภาพรวมการจัดประชุมพลังงานระดับโลก Guestech 2026ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่14-17 กันยายน 2569ว่าเป็นเวทีที่รวมผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานนักลงทุนผู้ให้บริการเทคโนโลยีและผู้พัฒนานวัตกรรมจากทั่วโลกไว้ในประเทศไทยพร้อมผู้ร่วมงานกว่า 50,000 คนจากกว่า150ประเทศและคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 14,620 ล้านบาทสะท้อนบทบาทของงานในการเชื่อมโยงกับประเทศไทยเข้ากับอีโคซิสเต็มของอุตสาหกรรมพลังงานโลกและเป็นพื้นที่สำหรับการเชื่อมต่อทางธุรกิจการลงทุนและเทคโนโลยีในเอเชียอย่างไรก็ตามตลอด3วันแรกมีการลงนามข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจ MOU รวม7สัญญาซื้อขายและแผนการลงทุนครอบคลุมอุตสาหกรรมพลังงานแบบครบวงจรตั้งแต่การจัดหาแก๊สธรรมชาติ LNG การผลิตไฟฟ้าไปจนถึงปิโตรเคมีและการเชื่อมต่อขนส่งพลังงานคาดการมูลค่าการเจรจาและการลงนามบันทึกความร่วมมือทางธุรกิจสูงถึง 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 1.3 ล้านล้านบาทด้านข่าวกีฬาฟุตบอลคาราบาวครับรอบ4จับสลากประกบคู่บิ๊กแมตช์ลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับเชลซีอาร์เซนอลเยือนฟรีดบูดทีมจากลีก2และแมนเชสเตอร์ซิตี้รอพบไบรตันผลการจับสลากประกบคู่ฟุตบอลคาราบาวครับฤดูกาล 2026/27 รอบ4หรือรอบ16ทีมสุดท้ายปรากฏว่าทีมหงแดงลิเวอร์พูลจะเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของทีมเชลซีด้านอาร์เซนอลต้องออกไปเยือนฟรีดบูดทาวน์ทีมจากลีก2ขณะที่ไบรตันรอพบผู้ชนะระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับนอริชซิตี้ซึ่งจะแข่งขันกันในคืนนี้ส่วนผลการจับสลากคู่อื่นๆที่น่าสนใจเอเวอร์ตันพบนิวคาสเซิลยูไนเต็ดซันเดอร์แลนด์พบเบรนท์ฟอร์ดแบรดฟอร์ดซิตี้พบปีเตอร์โบโรฟูลแลมพบคริสตัลพาเลซและบอร์นมัธพบแอสตันวิลล่าสำหรับการแข่งขันรอบ4มีกำหนดลงสนามวันที่26ตุลาคมส่วนรอบ5หรือรอบก่อนรอบชนะเลิศแข่งขันวันที่14ธันวาคม2569โดยการจับสลากรอบ5จะดำเนินการภายหลังทีมผ่านเข้าสู่รอบดังกล่าวครบถ้วนแล้วส่วนนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลคาราบาวครับปีนี้มีกำหนดแข่งขันวันอาทิตย์ที่21ธันวาคม2570ที่สนามเบมบรีมหานครลอนดอนประเทศอังกฤษปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าตามพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:58 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:46 น.ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:12 น. อ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:06 น.และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Sun Forward Extra Smart Money
1: ผ่อนช้าไปงวดเดียวคงไม่เป็นไรดอกเบี้ยคงจะปรับเพิ่มไม่กี่บาทนะครับวันนี้อาจจะใช่แต่เมื่อก่อนเนี่ยโหดกว่านั้นมากครับเมื่อก่อนนี้นะครับผิดนัดชำระงวดบ้านแค่งวดเดียวนะครับสถาบันการเงินจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากเงินต้นคงค้างทั้งก้อนครับกู้บ้าน5ล้านผ่อนมา2ปีพลาดงวดเดียวดอกเบี้ยปรับจะคิดจากหนี้หลายๆล้านนะครับที่ยังไม่ถึงกำหนดจ่ายด้วยซ้ำธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยออกกฎหมายเมื่อ1เมษายน2564ให้คิดจากเงินต้นของงวดที่ผิดนัดจริงเท่านั้นตัวอย่างคือถ้าค่างวด 42,000 บาทแยกเป็นเงินต้น 10,000 บาทดอกเบี้ย 32,000 บาทดอกเบี้ยปรับจะคิดจาก 10,000 นั้นพร้อมกำหนดเพดานว่าห้ามเกินดอกเบี้ยตามสัญญาบวกเพิ่มอีกไม่เกิน 3% จากเดิมที่บางที่เนี่ยคิดถึง 22% ใครที่มีสัญญากู้บ้านเกิน5ปีไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าสิทธิ์นี้ได้อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องขอแก้สัญญาครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @ วิน

0: อย6
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

Hit music. I remember I loved you.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ใหม่ J7 SSS PSEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่โทร053-242-888
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: skin.com
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น.
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบนามพลอยค่ะรัฐบาลทบทวนระบบขอสัญชาติไทยตรวจย้อนหลัง1ปีอุดช่องโหว่กฎหมายสกัดใช้คนไทยเป็นนอมินีอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: รัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบสังคมและแก้ปัญหาการใช้ช่องว่างกฎหมายโดยทบทวนกระบวนการขอสัญชาติไทยตั้งแต่การยื่นคำขอหลักเกณฑ์และการพิจารณาพร้อมตรวจสอบย้อนหลัง1ปีเพื่อค้นหาความผิดปกติและนำข้อมูลไปประกอบการปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติพุทธศักราช2508ให้มีความรัดกุมมากขึ้นนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลดำเนินการตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยบูรณาการกับทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระเบียบสังคมและป้องกันการใช้ช่องว่างทางกฎหมายในทางมิชอบการทบทวนระบบขอสัญชาติไทยมีขึ้นหลังการดำเนินคดีเกี่ยวกับภัยสังคมและเครือข่ายนอมินีที่พบว่าบางกรณีเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างชาติที่ถือสัญชาติไทยโดยคณะกรรมการทำงานชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยหรือฉกอมีมติให้ตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นคำขอหลักเกณฑ์กระบวนการพิจารณารวมถึงที่มาของการได้มาซึ่งสัญชาติไทยพร้อมตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง1ปีเพื่อค้นหาความผิดปกติและประเมินว่ากระบวนการปัจจุบันมีช่องว่างใดที่อาจถูกนำไปใช้ในทางมิชอบข้อมูลที่ได้จะใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติพุทธศักราช2508ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเพิ่มความรัดกุมของระบบขณะที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอไปจนถึงหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมกลไกเฝ้าระวังในพื้นที่และเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสกรณีที่อาจมีพฤติการผิดปกตินอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังเร่งตรวจสอบสถานที่พักที่อาจประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยกรมการปกครองจัดทำข้อมูลสถานที่พักทั่วประเทศที่ให้บริการห้องพักระยะสั้นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และแจ้งให้ทุกจังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบประกอบธุรกิจโดยไม่มีใบอนุญาตจะตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคพร้อมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางนี้รองโฆษกรัฐบาลระบุว่ามาตรการดังกล่าวมุ่งแก้ปัญหาในเชิงระบบทั้งการตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้นแล้วการอุดช่องว่างของกฎหมายและการป้องกันการใช้ระบบในทางมิชอบในอนาคตเพื่อให้การบริหารจัดการด้านสถานะและสัญชาติของไทยมีความรัดกุมและเหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้น ปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองทั่วไปกับมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลทำให้พื้นที่นรขอภาคเหนือและนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขอให้เตรียมการป้องกันอันตรายจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกรมีคำถามจากทางบ้านถามมานะคะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่หลายคนสงสัยค่ะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่คำตอบคือขึ้นอยู่กับว่าตัดมดลูกแบบไหนค่ะถ้าตัดมดลูกพร้อมปากมดลูกออกทั้งหมดด้วยโรคที่ไม่ใช่มะเร็งและไม่เคยมีประวัติรอยโรคก่อนมะเร็งหรือมะเร็งปากมดลูกโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกต่อแล้วแต่ถ้ายังเหลือปากมดลูกไว้ก็ยังจำเป็นต้องตรวจคัดกรองตามคำแนะนำของแพทย์และหากเคยมีประวัติมะเร็งปากมดลูกหรือรอยโรคก่อนมะเร็งก็ต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากไม่แน่ใจว่าตนเองผ่าตัดแบบไหนและมีรอยโรคอะไรหรือเปล่านะคะแนะนำให้สอบถามกับคุณหมอประจำตัวของเราค่ะจะช่วยให้ได้รับการตรวจที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและไม่พลาดการดูแลสุขภาพที่สำคัญค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพนะคะถามหมอดาวได้ค่ะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @manforward
0: มัมฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างมีความสุขคุณเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างไหมหลายทีหลังล้านที่มารู้จักร่างกายพร้อมเข้าถึงกล้ามเนื้อตัวเองกันเถอะที่ The Pillar Pilates Private Studio ดอนแก้วแม่ริมกับครูสอนที่ได้รับการการันตีจากหลักสูตรระดับโลกเปิดทุกวันและเวลาที่แมทช์กับคุณเช็คคิวเพื่อทดลองเล่นเพียง990บาท Search Google Map หรือ Line @ thepillar.pilates สะกด T H E P I L

ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิษฐาสืบนามพลอยค่ะเจ้าหน้าที่พบร่องรอยน้ำมันซึมชั้นดินใต้ต่อหม้อทางยกระดับพระราม3เบื้องต้นพบความผิดปกติบริเวณท่อส่งน้ำมันใต้ดินเร่งตรวจสอบจุดรั่วและสาเหตุอีกสักครู่มาติดตามค
2: ่
1: ะ
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
6: เกรเตอร์คาร์บอนสองสีเทา
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ระทรวงพลังงานเร่งตรวจสอบกรณีพบร่องรอยน้ำมันซึมออกจากชั้นดินบริเวณจุดสำรวจใต้ต่อหม้อทางยกระดับพระราม3โดยการขุดตรวจสอบเบื้องต้นพบความผิดปกติบริเวณท่อส่งน้ำมันใต้ดินคาดว่าน้ำมันอาจรั่วจากระบบท่อแต่ยังต้องให้ช่างเทคนิคยืนยันจุดรั่วและหาสาเหตุอย่างละเอียดนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบทันทีหลังเจ้าหน้าที่พบร่องรอยน้ำมันซึมออกจากชั้นดินบริเวณจุดสำรวจใต้ต่อหม้อทางยกระดับพระราม3จากการขุดตรวจสอบพบลักษณะผิดปกติบริเวณท่อส่งน้ำมันใต้ดินโดยปลอกหุ้มท่อบริเวณรอยต่อมีอาการบวมเบื้องต้นเชื่อว่าน้ำมันที่พบอาจมาจากระบบท่อส่งน้ำมันใต้ดินอย่างไรก็ตามยังต้องให้ช่างเทคนิคตรวจสอบเพื่อยืนยันตำแหน่งจุดรั่วและหาสาเหตุที่แท้จริงสำหรับท่อดังกล่าวมีอายุการใช้งานมากกว่า30ปีเจ้าหน้าที่จึงเตรียมตรวจสอบประวัติการซ่อมบำรุงรวมถึงพิจารณาปัจจัยที่อาจเกี่ยวข้องทั้งแรงกดและแรงสั่นสะเทือนจากโครงสร้างทางยกระดับในบริเวณดังกล่าวหลังดำเนินการซ่อมจุดรั่วแล้วจะมีการทำพิกกิ้งรันเทสเพื่อตรวจสอบสภาพท่อตลอดแนวระยะทางประมาณ32กิโลเมตรค้นหาจุดเสี่ยงหรือความผิดปกติเพิ่มเติมพร้อมพิจารณาปรับปรุงระบบตรวจจับการรั่วไหลและแนวท่อในระยะยาวรวมถึงเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
7: ปกครองออกประกาศเตือนประชาชนห้ามมอบบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรให้ผู้อื่นโดยเด็ดขาดเนื่องจากอาจถูกนำไปใช้ในขบวนการสแกมเมอร์หรือเปิดบัญชีม้าซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายทั้งผู้ให้บัตรและผู้ใช้บัตรมีโทษตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนพ.ศ. 2526มาตรา16ผู้ที่ยินยอมให้ผู้อื่นนำบัตรของตนไปใช้ในทางทุจริตมีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง3ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะที่ผู้ใช้บัตรของผู้อื่นแอบอ้างเป็นเจ้าของบัตรมีโทษจำคุกสูงสุดถึง5ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทกรมการปกครองย้ำว่าบัตรประชาชนเป็นเอกสารสำคัญเฉพาะตัวขอประชาชนอย่าหลงเชื่อผู้อื่นไม่ให้ยืมไม่ถ่ายสำเนาโดยไม่จำเป็นเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อหรือผู้ร่วมกระทำความผิดโดยไม่รู้ตัวและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
9: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com
8: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

เปิดเพลง Super Lonely นะครับ Bene featuring กับ Gus Dupertan นะครับแต่หวังว่าชาวมัน Forward Extra จะไม่ lonely จะไม่เหงาเงกนะครับ6โมงเย็นแบบนี้ให้เจภัสวัตอยู่เป็นเพื่อนคุณนะเดินทางกลับบ้านไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้17กันยายนวันพระศุกร์นะฮะใกล้จะเข้าสู่ปลายสัปดาห์ใกล้จะหยุดกันแล้วเสาร์อาทิตย์นะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับโอเคไหมโอเคไหมยังยิ้มกันได้อยู่เนาะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะครับเพลงที่คุณคิดถึงหรือว่าอยากจะฟังอยากจะร้องดังๆในรถแล้วก็ส่งบอกกันได้เพิ่มเติมพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งมาที่ LINE @manforward ได้เลยส่วนเพลงนี้ไปร้องพร้อมๆกันครับงานจาก Five ถ้ายังจำกันได้นี่คือ Until the Time is True ครับ

0: ทุกวันนี้สมัยนี้นะครับไม่มีใครที่ไม่ดูแลตัวเองนะครับคนที่แก่ไม่มีนะมีแค่คนไม่ดูแลตัวเองใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูแลผิวให้ตรงจุดนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองขาดอะไรกันแน่AMT Skincare นะครับเขามีบริการตรวจวัดสภาพผิวเชิงลึก10มิตินะครับให้เห็นสภาพจริงก่อนเลือกวิธีดูแลพร้อมกับ AMT Healthy Skin Box กลับไปดูแลต่อที่บ้านมูลค่ารวมกว่า 3,780 บาทซึ่งวันนี้พิเศษมากนะครับมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้ามีมาแจกให้กับชาวมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า2รางวัลด้วยกันใครจะได้เป็นเจ้าของนะครับของรางวัลชิ้นนี้2ท่านเท่านั้นนะไปรู้จักผิวตัวเองเพิ่มเติมจะได้ดูแลได้ถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็มีการดูแลเพิ่มเติมในนั้นด้วยในเซตนี้ด้วยพิมพ์88นะฮะตัวเลขของคลื่นเราเว้นวรรคตามด้วย AMT ส่งมาที่ LINE @manforward ได้เลยตอนนี้นะครับรีบๆหน่อยรีบๆหน่อยของรางวัลของเรามีจำนวนจำกัดนะครับย้ำอีกทีนะพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วย AMT ส่งมาที่ LINE @manforward นะครับ
1: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิ้งใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: คิดเหมือนกันไหมคะคุณผู้ฟังทำไมเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตใจร้ายกันจังเลยช่วงนี้เวลามีข่าวดาราเสียชีวิตนะบางทีสิ่งที่ตกใจมันไม่ใช่ข่าวแต่มันคือคอมเมนต์ค่ะหญิงเพิ่งโดนมากับตัวเลยนะคือบางคนพิมพ์แรงมากแรงแบบเฮ้ยมันจะเป็นจะต้องพูดแรงขนาดนี้ไหมอ่ะนี่คือแบบสงสัยเลยนะว่าเขากำลังพูดถึงคนที่เสียชีวิตอยู่หรือเปล่าคือแบบเข้าใจอ่ะว่าในโลกออนไลน์ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแต่บางทีไม่จำเป็นจะต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดนะคะคือเอาจริงๆเราไม่มันจะต้องเป็นคนดีตลอด24ชั่วโมงแต่ขออย่าเป็นคนใจร้ายในวันที่อีกคนกำลังเสียใจก็พอค่ะเพราะว่าคอมเมนต์1อันของเรา5วิใช้เวลาในการพิมพ์แต่คนอ่านอาจจะจำไปอีกนานเลยโลกไม่ได้ใจดีกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องใจดีต่อกันบ้างนะคะ
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ชั่วโมงกันแล้วนะครับกลับมายังอยู่กับเจภัสวัตกันต่อแต่ว่าเราอยู่กันทางออนไลน์เผื่อใครอยากจะฟังเพลงนะครับ live.manforwardextra.com นะแต่ว่าใครที่ฟังทาง FM ก็จะได้ฟังรายการจากทางสถานีตอนทุ่มถึงทุ่มครึ่งด้วยนะครับ Watch me ออนไลน์ก็เจอกันนะ Dance the Night งานจาก Dua Lipa ครับTaylor Swift นะครับ The Fate of Ophelia แล้วก็มีงานใหม่จากเจนนี่ด้วย Less Than a Lover นะครับออนไลน์กันมาได้เลยนะครับ live.manforwardextra.com นะฮะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward ExtraStay with us and we'll be right back with more hits.
2: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
3: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: าเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: เปิดเบอร์ใหม่แบบเติมเงินกับซิมไมคุ้มยังไงอ่ะ
2: จ่ายน้อยแค่ร้อยเดียวก็เล่นเน็ตได้เพลงมาจะ call chat โพสต์อัพเต้นตัดหรือปัดไทยก็คุ้มแบบ
1: oh my gosh
2: เปิดเบอร์ใหม่แล้วเลือกแพ็กเน็ตไม่อั้นหรือเน็ตแรงก็คุ้มทุกโปร oh my god คลิกเลย mybynt.com
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
4: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

ียงจำกัด Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

ด้วยกันกับเจภัสวัตในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect ที่มัน Forward Extra FM 88นะฮะตอนนี้เนี่ยมีดราม่าเกิดขึ้นนะครับสำหรับคอนเสิร์ตของ Ed Sheeran นะฮะที่ตอนนี้เขาก็กำลังทัวร์กันอยู่สำหรับลูปทัวร์นะครับแล้วเขาก็จะมีศิลปินเปิด Opening Act ใช่ไหมโดยทั่วไปก็ยังมีศิลปินอย่างมัคคอมอลูคัสแกรมนะครับฟินเนสนะฮะซึ่งล่าสุดศิลปินเหล่านี้ก็มีการแคนเซิลกันเพราะว่ามัคคอมอลได้ไปแสดงจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะฮะแล้วก็โดนถอดออกจากคอนเสิร์ตศิลปินคนอื่นก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่สมควรเลยศิลปินมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นได้สิก็เลยตบเท้าไม่ร่วมแสดงเป็นศิลปินเปิดให้กับ Ed Sheeran นะครับตอนนี้มีปัญหาอย่างมากเพราะว่าไม่มีศิลปินเปิดนะฮะยังไม่รู้ว่าจะกระทบเรื่องของทัวร์ลูปทัวร์นี้หรือเปล่าแต่ Ed Sheeran ก็ออกมาพูดถึงส่วนของตัวเองนะครับว่าเขาไม่ได้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอดูว่าดราม่านี้เนี่ยมันจะไปจบที่ตรงไหนนะครับยังไงให้กำลังใจพี่เอ็ดแกด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็ศิลปินทุกภาคส่วนด้วยละกันนะครับฟังเพลงกันต่อครับนี่คืองานจากโอลิเวียร์โรดริโกกับ Stupid Song ที่มัน Forward Extra ครับ

0: เดี๋ยวข่าวต้นชั่วโมงรออยู่แล้วนะครับช่วง2ทุ่มฮะแล้วก็ยังอยู่กับเจอีกครึ่งชั่วโมงที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect เดี๋ยวมาฟังเพลงกันขอมาแล้วต้องรอฟังนะ Ariana Grande นะครับ24 plus 25Ordinary นะครับงานจาก Alex Warren รวมถึง Anxiety นะครับงานจากโดชิด้วยเดี๋ยวมาฟังกันแบบเต็มๆนะครับกับที่นี่มัน Forward Extra FM 88
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward ExtraStay with us and we'll be right back with more hits. Mun Forward Extra.
2: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20 Karaoke ย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20
3: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
1: live.manforwardextra.com
3: เสียงชัดไม่มีซ่า
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะผู้ติดตามถวายงานฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณโรงแรมแฟรมอนต์กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามและคณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการต่อมาเวลา 16:25 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นนายแลกแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายบูไดทั่งประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันซึ่งมีความคล้ายคลึงและผูกพันร่วมกันในหลายด้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณียังมีความผูกพันร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตและเปี่ยมด้วยศักยภาพ ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่6สิงหาคม2519การเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
3: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่21ถึง23กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางด้วยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
6: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com.
7: คลื่นลูกใหม่ Connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra.

ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับอยู่ด้วยกันกับเจภัสวัฒน์ที่มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ไดรฟ์เฟม88ก่อนหน้ามีอเล็กซ์วอร์เรนนะครับกับออร์ดินารีด้วยนะฮะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เพิ่งไปออกรายการมาแล้วก็ถูกถามคำถามว่าคุณอยากจะเป็นใครนะครับถ้าเลือกเป็นศิลปินคนนึงได้อเล็กซ์ก็ตอบเลยว่าเขาอยากจะเป็นชอนเมนเดสเพราะว่าในช่วงมัธยมฮะที่เพื่อนๆเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีความละไม้คล้ายคลึงกับชอนเมนเดสนะซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่เหมือนเลยนะฮะแต่เขาก็รู้สึกว่าชอนเนี่ยทั้งหล่อแล้วก็ทั้งเก่งเขาก็เลยอยากเป็นชอนเมนเดสนั่นเองนะครับแล้วคุณล่ะเคยมีถูกทักว่าหน้าตาเหมือนใครบ้างหรือเปล่านะฮะส่งมาพูดคุยกันขำๆได้นะครับว่าเหมือนคนนั้นคนนี้นะฮะส่งมาที่ LINE @manforward นะครับส่วนตอนนี้เราไปฟังเพลงนี้กันดีกว่างานจาก Taylor Swift นะครับนี่คือ I Knew It I Knew You ที่

0: ดเวลาแล้วจ้าพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับทั้งเที่ยงแล้วก็ช่วงเย็นด้วยนะครับที่มันโฟร์เอ็กซ์ตาร์เอฟเอ็ม88นะครับกับเจพัสวัตวันนี้ไปก่อนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวยังไงส่งท้ายฟังเพลงกันต่อมีงานจากเฮลซี่มาสมิธเดรกนะครับคาร์วินแฮร์ริสแล้วก็มารูน5อีกเพียบเลยรออยู่ที่นี่นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่คอนเน็กร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า

0: Man Forward Extra Smart Money
1: มีเงินก้อนหนึ่งที่รัฐบาลตั้งงบไว้นะครับเพิ่มเติมให้คนที่ทำงานอิสระทุกๆปีปีละไม่เกิน 1,800 บาทแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้ครับมันคือกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.นะครับที่ตั้งขึ้นเพื่อให้คนที่ไม่มีบำนาญตอนแก่พ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์คนขับรถเกษตรกรที่อายุ 15-60 ปีที่ไม่ได้เป็นข้าราชการไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33วิธีง่ายมากครับคุณออมเข้าไปเองเริ่มต้นที่50บาทแล้วรัฐก็จะใส่เพิ่มให้ตามช่วงอายุส่วนคนที่อายุเกิน50ปีรัฐจะใส่ให้เท่ากับที่คุณออมเต็ม 100% แต่มีเพดานอยู่ที่ 1,800 บาทต่อปีใครไม่แน่ใจว่าสิทธิ์นี้จะได้ไหมเช็คได้เลยนะครับที่แอปกอช.หรือที่เว็บไซต์ nsf.or.th นะครับหรือว่าสายด่วนเงินออม02-049-9000ผมว่าเงินออมหลักพันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนชีวิตนะครับแต่นี่คือสิทธิ์ของเราและอย่างน้อยๆก็จะได้เพิ่มวินัยในการออมเงินครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: Man Forward Extra We Play

music. Forward Extra, FM 88.

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: yeah!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับนายกรัฐมนตรีเล็งปิดดีลเจรจาการค้าไทยสหรัฐเตรียมต่อสายคุยโดนัลด์ทรัมป์ชูประเด็นไทยทำตามจอยสเตทเมนต์ทั้งถอนทหารกู้ระเบิดปราบสแกมเมอร์หวังแลกอัตราภาษีพิเศษสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
6: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
8: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีได้รับรายงานจากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ทีมไทยแลนด์ได้หารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เพื่อสรุปรายละเอียดสุดท้ายถึงการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐว่าจะคุยกับนางสุภจีในวันพรุ่งนี้แต่ในเรื่องของไทยกับสหรัฐก็มีการเจรจาถึงหลักการกันเกือบถึงข้อสุดท้ายแล้วซึ่งในหลักการแทบจะสมบูรณ์ทั้งหมดและจะพยายามทำให้ระดับผู้นำได้พูดคุยกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังยอมรับว่าทิศทางการพูดคุยเจรจาภาษีไทยสหรัฐเป็นไปในทางที่ดีส่วนที่จะมีการต่อสายถึงนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในวันไหนนั้นต้องดูความเหมาะสมอีกครั้งส่วนเรื่องเนื้อหาในการต่อสายพูดคุยกันนายกรัฐมนตรีได้รับข้อมูลมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่อยู่ในจังหวะที่ว่าผู้แทนการค้าทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะมีการพูดคุยในประเด็นสุดท้ายอย่างไรซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะมีโอกาสพูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐโดยนายกจะขอในเรื่องที่ประเทศไทยปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมหรือ Joint Statement ในเรื่องของความขัดแย้งที่ไทยมีกับกัมพูชาซึ่งเป็นฝ่ายไทยที่ต้องไปเก็บกู้ทุนระเบิดถอนทหารและดำเนินการปราบสแกมเมอร์ซึ่งไทยทำตามถ้อยแถลงร่วมหมดทุกอย่างว่าสหรัฐจะมีโอกาสพิจารณาอัตราภาษีพิเศษกับไทยจากเรื่องนี้ได้หรือไม่ปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20 กันยายน 69 พยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนคร101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ามาติดตามรับฟังข่าวในช่วงสุดท้ายของวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือครับ

0: มัมฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้ฟามิลี่ไทม
1: ์โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนWellness ฉบับชาวบ้านสุขภาพดีได้ไม่ต้องเสียสตางค์มากมายพูดถึง Wellness นะคะหลายคนอาจนึกถึงโรงแรมหรูสปาอาหารราคาแพงค่ะแต่แท้จริงแล้วอยากสุขภาพดีต้องมีเงินเยอะหรือเปล่าคำตอบคือไม่จำเป็นค่ะหัวใจของ Wellness คือการสร้างสุขภาวะที่ดีในชีวิตประจำวันและมีหลายสิ่งนะคะที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเสียเงินมากมายเลยเริ่มจากขยับร่างกายให้มากขึ้นคือทำกิจกรรมทางกายหรือ Physical Activity ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทำประมาณ150-300 นาทีต่อสัปดาห์และฝึกกล้ามเนื้ออย่างน้อย2 วันต่อสัปดาห์อย่างเช่นเดินเร็ววิ่งขี่จักรยานหรือแม้กระทั่งทำงานบ้านหรือว่าเดินขึ้นบันไดต่อมาคือกินอาหารธรรมดาให้ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นซุปเปอร์ฟู้ดราคาแพงค่ะอาจจะเป็นข้าวไข่ปลาเต้าหู้ถั่วผักและผลไม้ตามฤดูกาลนอกจากนี้นะคะแนะนำให้กินผักและผลไม้ที่ไม่หวานรวมกันอย่างน้อยประมาณ400 กรัมต่อวันค่ะอีกเรื่องที่ราคาถูกมากนะคะนั่นก็คือเรื่องของการนอนค่ะจัดเวลาเข้านอนและตื่นให้สม่ำเสมอลดการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนก็นับเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่ดีดังนั้นวันนี้ลองเปลี่ยนเป็นคำถามว่าวันนี้มีอะไรที่เราทำได้ฟรีๆเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นบ้างเพราะ wellness ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของคนมีเงินแต่ควรเป็นวิถีชีวิตที่คนธรรมดาทุกคนก็เข้าถึงได้ถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ LINE @manforward
0: มัมฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้ฟามิลี่ไทม
1: ์โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
4: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
5: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
6: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.
0: Mum Forward Extra We Play

0: ไลน์แอดแม่ปิง
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ไลน์แอดแม่ปิง
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
2: อุ๊ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได
3: ้อ๋อย

0: มเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับทัพเรือภาคที่3เปิดศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลพันวารักษ์ส่งเสริมการเรียนรู้อนุบาลสัตว์ทะเลหายากสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลอันดามันขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าดึงนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มคุณภาพหลังตลาดจีนเปลี่ยนกลุ่มเป็น FIT กว่า80%อีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: พลเรือโทวีรุดมม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลพันวารักษ์ทัพเรือภาคที่3ณบริเวณชายหาดกองบัญชาการทัพเรือภาคที่3ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ผู้อำนวยการชมรมภริยาทัพเรือภาคที่3และผู้บริหารโรงแรมศรีพันวาภูเก็ตร่วมในพิธีสำหรับศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการอนุรักษ์อนุบาลและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลฝั่งอันดามันตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์แก่ข้าราชการเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนตลอดจนเป็นพื้นที่อนุบาลและดูแลสัตว์ทะเลหายากก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอาทิเต่าทะเลพยูนและกุ้งมังกร7 สีรวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์ปะการังและทุ่งหญ้าทะเลนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อปกป้องมรดกทางทะเลอันดามันและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปมาต่อกันที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าดึงนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มคุณภาพหลังตลาดจีนเปลี่ยนสู่กลุ่ม FIT กว่า80%นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยว่าททมุ่งเน้นดึงนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มคุณภาพโดยปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาไทยกว่า80%เป็นกลุ่ม FIT หรือเดินทางด้วยตนเองแตกต่างจากช่วงก่อนโควิด-19 ที่ส่วนใหญ่เป็นกรุ๊ปทัวร์ขณะที่ปัจจัยสนับสนุนตลาดจีนได้แก่นโยบายฟรีวีซ่าและการเพิ่มเที่ยวบินตรงจากจีนสู่ไทยผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระบุว่าช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม69มีเที่ยวบินตรงเส้นทางใหม่จากจีนเข้ามาไทย6เส้นทางครอบคลุมเมืองสำคัญเช่นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้คุนหมิงและซีอานเชื่อมต่อมายังสนามบินสุวรรณภูมิเชียงใหม่และภูเก็ตช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดนักท่องเที่ยวจีนจึงเตรียมกระตุ้นตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวให้สอดรับกับกลุ่ม FIT โดยร่วมมือกับแอปพลิเคชันรายใหญ่ของจีนอย่างเหมยตูและเตียนปิงประชาสัมพันธ์ร้านอาหารคุณภาพตามมาตรฐานแบ็คเพอร์ไกด์ซึ่งเป็นที่นิยมในจีนพร้อมเดินหน้าขยายตลาดจากเมืองรองและในระยะต่อไปจะเจาะกลุ่มทัวร์คุณภาพที่มีกำลังใช้จ่ายสูงสำหรับเป้าหมายในปี2569ททคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาไทยประมาณ 5.3 ล้านคนสร้างรายได้ 2.8 ถึง 3 แสนล้านบาท ส่วนในปี2570ตั้งเป้าเพิ่มขึ้นเป็น 6.7 ถึง 7 ล้านคนสร้างรายได้ประมาณ 3.5 แสนล้านบาททั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาหลังครบธงชาติสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

0: มิตซูบิชิเฮฟวี่ดูตี้ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่นบัตเตอร์ซีรีส์ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
1: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
2: คิดถึงแอร์คิดถึงมิตซูบิชิเฮฟวี่ดูตี้ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM มิตซูบิชิเฮฟวี่ดูตี้ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: MacBook B&T Make Home
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199 บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่

0: Construction
1: เสียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่าย

0: ทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส